มื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีๆมัน forward แท็กแท็ก
1: มัน forward extra we play all the hits
2: You're the one who makes this house a home

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: คือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับ Cast Member อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอ่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องวนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับกิจกรรมบนเรือดิสนีย์ครูซนะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวดิสนีย์แหละ

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.นอ.บานหรือเปล่าอยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร065

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569เผยมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.2 ล้านรายพร้อมเตรียมโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ล็อตแรกในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

Hitachi นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.วันนี้ว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า1,200,000 รายจาก60 จังหวัดแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครกว่า 529,000 รายและอีกกว่า 700,000 รายจาก59 จังหวัดซึ่งขณะนี้มี2 จังหวัดได้แก่สระแก้วและกระบี่ที่ส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้วโดยปภ.จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักภายในวันพรุ่งนี้8 ตุลาคม 2569พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้ปภ.โดยดำเนินการด้วยความรอบคอบป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนและไม่ให้เกิดความล่าช้าพร้อมย้ำว่าไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งหมดจึงจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้สำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศปภ.สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องและการรับเงินผ่านเมนูคำร้องของฉันและแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันทางรัฐได้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้มั้ยเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: music. Forward Extra. FM 88.
1: Let me tell you.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนรขอเขตหนองคายจับแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 400,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายเป็นประธานแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 400,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายระบุกองทัพเรือยังคงเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
11: เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเรือนราคอเขตหนองคายแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน 400,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยมีนาวเอกเมรัตบุญสวัสดิ์ผบ.นรคเขตหนองคายเป็นประธานในการแถลงข่าวณสถานีเรือพลพิสัยนรคเขตหนองคายจังหวัดหนองคายทั้งนี้ผบ.นรคเขตหนองคายได้กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลผู้บัญชาการทหารเรือและผบ.นรคในการปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบบริเวณชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเพื่อไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ตอนในของประเทศ
12: ก็เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะตำรวจก็ขอขอบคุณนะครับทางเราขอก็เดียบตามนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ต่อทัพเรือพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะครับผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือตรีนรงค์เอ็นดีนะครับผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขงให้ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะครับก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะครับก็ขอยืนยันนะครับจะไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะครับ
11: สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน2กระสอบเป็นตาอักษรวายวันจำนวน200มัดประมาณ 400,000 เม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจุดจอดเรือบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่จึงนำของกลางมายังสถานีเรือพลพิสัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้นรขอยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยจะบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกธีรพัฒน์พรหมน้อยทีมข่าวกองทัพเรือสถานีวิทยุเสียงจากทางเรือ12หนองคายรายงาน
4: ปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ปากน้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:33 น.ที่ระดับ3เมตร45เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:32 น.ที่ระดับ1เมตร37เซนติเมตร จึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตที่เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตที่อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward
0: manforward extra happy family time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกบน.ปรับลดการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลเพื่อบริหารจัดการกองทุนโดยไม่กระทบราคาขายปลีกในประเทศด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,900 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติไม่ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพร้อมปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงหลายประเภทโดยดีเซล B7 ลดการชดเชยลง66สตางค์ต่อลิตรจากเดิม2บาท66สตางค์เหลือ2บาทต่อลิตรส่วนดีเซล B20 ลดการชดเชยลง57สตางค์จากเดิม6บาท82สตางค์เหลือ6บาท25สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันเบนซินเพิ่มการส่งเงินเข้ากองทุน6สตางค์ต่อลิตรเป็น1บาท72สตางค์ส่วนแก๊สสุห์95และ91ลดการชดเชยลง5สตางค์เหลือ4บาท84สตางค์ต่อลิตรด้านแก๊สสุห์E20ลดการชดเชย4สตางค์เหลือ7บาท85สตางค์และ E85ลดการชดเชย2บาทเหลือ2บาท52สตางค์ต่อลิตรทางนี้การปรับอัตราดังกล่าวไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการโดยเป็นการบริหารจัดการภายในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,900 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่9ตุลาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,900 บาทขายออกบาทละ 66,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,581 บาท60สตางค์ขายออกบาทละ 66,900 บาททั้งนี้ราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาลมฝ่ายตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจ้าแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 6-16 นอตทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายลำยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่

0: Extra Wellbeing
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้ก็จะแต่งเป็นมิกกี้แต่อย่างหญิงนี่เราชอบ Toy Story เราก็ตกแต่งเป็นธีมของไอ้ตัว Green Man ตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋าวางไว้หน้าห้องใครที่ชอบห้องเราเขาก็จะเอาของมาหย่อนมาหย่อนเหมือนกับว่าให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงอ่ะทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: บุ๊ก BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เชียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Line Assign Mun Forward
1: มีใครยังไม่ได้ร่วมสนุกกับ Mun Forward Extra Tap Tag หรือเปล่านะครับเลิก search เลิกหมุนนะครับเลิกหากันได้แล้วแค่แตะก็ได้ฟัง Mun Forward Extra กันแล้วนะครับไอเทมเด็ดอันนี้คุณต้องมีนะครับง่ายๆเลยครับวันนี้คำถามประจำวันนะฮะสำหรับคนที่จะได้ลุ้น Mun Forward Extra Tap Tag ก็คือปกติคุณฟังมันกันช่วงไหนครับ Mun Forward Extra เนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกนะฮะส่งคำตอบของคุณมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วก็ส่งมาที่ Line @munforward นะฮะตอนนี้เลยครับเราอยากรู้แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของกันหรือเปล่านะครับ
2: Navi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munforward Extra

ลูเทอร์นะครับงานจากเคนดริกลามาแล้วก็เซซ่านั่นเองที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะฮะช่วงนี้ครับฝนตกมากมายใช่ไหมฮะก็จะมีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในหลากหลายที่ของประเทศเรานะครับแน่นอนว่าก็เป็นช่วงจังหวะที่ความช่วยเหลือต้องส่งไปแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันด้วยนะครับที่มิจฉาชีพเขาก็จะเริ่มทำงานนะฮะแฝงมาในเรื่องของความใจบุญสุนทานสงสารช่วยเหลือนี่แหละอย่างเมื่อวันสองวันก่อนนะครับก็มีคนที่เขาแจ้งเข้ามานะครับว่ามีชายหนุ่มเป็นกลุ่มเลยนะครับออกเรียกรายเงินโดยบอกว่าจะนำเงินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็มีเอกสารอะไรที่แบบทำปลอมแปลงขึ้นมาแหละแล้วเขาก็มีให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าก็เป็นมิจฉาชีพจริงๆนะครับหาที่มาที่ไปไม่ได้อันนี้ระมัดระวังเลยนะครับคุณจะทำบุญที่ไหนยังไงต้องตรวจสอบบัญชีตรวจสอบที่มาที่ไปแล้วก็ความถูกต้องให้ชัดเจนด้วยนะครับไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแทน

่งท้ายกันด้วย Who Have Known นะครับงานจาก Lily Allen นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมาเจอทุกคนใหม่นะมัน Forward Extra FM 88นะครับส่งเพลงต่อชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวรอฟังกันด้วย Circles จาก Post Malone แล้วก็มีงานจาก Lady Gaga ด้วยนะครับ Abracadabra ยังไม่พอนะครับ Malcolm Todd กับ Earrings ก็รออยู่ด้วยเช่นกันนะฮะ

0: ฟังกันต่อไปยาวๆเลยนะครับเพลงดีๆอยู่ที่นี่เพียบเลยมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: นาวีสัมพันธ์ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ริก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือจับกุมแรงงานเถื่อนกัมพูชา12รายอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ตลาดคลองโป่งอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดส่วนที่กำลังลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสามารถจับกลุ่มแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาได้12รายที่ตลาดคลองโป่งหลังอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะ
3: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองโป่งน้ำร้อนออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบตรวจพบแรงงานหลายรายอยู่ในตลาดคลองโป่งจึงได้เข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน12รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนใดๆแสดงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ก่อนที่เจ้าหน้าที่ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีรับตัวผู้กระทำผิดไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยการจับกุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานตามมาตรา5 6 7 22และ23อย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำการที่เป็นการทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร.4จันทบุรีรายงาน
2: มาต่อกันที่กองทัพเรือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่งมอบอาหารกว่าพันกล่องดูแลประชาชนเขตสะพานสูงส่วนหลวงกรุงเทพมหานครกองทัพเรือโดยกรมพลาธิการทหารเรือจัดเตรียมอาหาร 1,000 กล่องส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนำไปแจกจ่ายในเขตสะพานสูง500กล่องและเขตสวนหลวงอีก500กล่องซึ่งเมนูอาหารประกอบด้วยข้าวไก่ผัดพริกหยวกและไก่ยอทอดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและการดำรงชีวิตของประชาชนทางนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังพลและทรัพยากรของหน่วยเข้าช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบและเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนพร้อมยืนยันจะเคียงข้างให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
4: ตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกง Delivery Scam หรือการหลอกลวงพัสดุปลอมโดยมิจฉาชีพจะส่งข้อความผ่าน SMS LINE หรืออีเมลอ้างว่ามีพัสดุตกค้างต้องชำระค่าส่งเพิ่มเล็กน้อยหรือให้คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะพัสดุเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบบริษัทขนส่งจริงและถูกหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือรหัส OTP ส่งผลให้เงินในบัญชีถูกตัดออกอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีตำรวจไซเบอร์ย้ำข้อสังเกตสำคัญหากไม่เคยสั่งของแต่มีข้อความแจ้งพัสดุให้สงสัยไว้ก่อนเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อแปลกสะกดผิดหรือขอข้อมูลบัตรและรหัส OTP ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงพร้อมย้ำว่าบริษัทขนส่งจริงจะไม่ขอข้อมูลลักษณะนี้เด็ดขาดทั้งนี้หากพบความผิดปกติเก็บหลักฐานและแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมา

0: ส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
1: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องเริ่มวันนี้ทยอยลดลงจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับโดยในช่วงเช้าในวันนี้สถานี P17 แม่น้ำปิงมีน้ำไหลผ่าน484ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและสถานี N67 แม่น้ำน่าน998ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.38 เมตรที่ระดับทะเลปานกลางกรมชลประทานจึงเริ่มทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยลดประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13:00 น.และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกเหลือรวม487ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม564ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมีความสมดุลทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องต่อที่กรมควบคุมโรคประสานกระทรวงคมนาคมและต่างประเทศเฝ้าระวังการระบาดในรัสเซียใกล้ชิดยืนยันไม่พบสัญญาณแพร่ระบาดในไทยนายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์โรคการระบาดในประเทศรัสเซียว่ากรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกระทรวงคมนาคมให้ร่วมติดตามและมอนิเตอร์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานกระทรวงการต่างประเทศให้รับทราบสถานการณ์แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อการระบาดหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยส่วนมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากรัสเซียอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมทราบว่าทางต้นทางมีการควบคุมบุคคลที่มีความเสี่ยงไปแล้วกว่า100คนสำหรับการตั้งจุดคัดกรองโรคที่สนามบินภายในประเทศปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณที่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเป็นกรณีพิเศษแต่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความจำเป็นในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับรายงานสภาวะคลื่นในทะเลตามเส้นทางเดินเรือสำคัญในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเส้นทางเดินเรือในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงของคลื่นประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 1.5 เมตรเส้นทางเดินเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อยลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้นความสูงของคลื่นประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรและอาจสูงสุดประมาณ 1.5 เมตรทั้งนี้หากพบเห็นผู้ประสบภัยทางทะเลหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยจากทางราชการได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอ

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: ังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองนายกรัฐมนตรีประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง13ตุลาคมกำชับเดินหน้าแผนเผชิญเหตุเตรียมจุดอพยพศูนย์พักพิงพร้อมบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรเต็มกำลังอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้รวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในช่วงนี้ถึง13ตุลาคมว่าได้กำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุกำหนดภารกิจจุดอพยพจุดจอดรถฉุกเฉินศูนย์พักพิงและการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจนพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องสูบน้ำเรือและเครื่องจักรกลให้พร้อมเข้าพื้นที่ในทันทีรวมถึงบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางประสานการสนับสนุนระหว่างหน่วยงานโดยหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ให้จังหวัดเร่งประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ฝนในภาคใต้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันจึงขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำประแสในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและการเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ปากน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:45 นที่ระดับ 2.92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:31 นที่ระดับ 83 เซนติเมตรและที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:22 นที่ระดับ 2.23 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:05 นที่ระดับ 1.14 เซนติเมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครแรงงานไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียผ่านเฟซบุ๊กชื่อสุภลักษณ์ลาวเครือเนื่องจากเป็นเท็จไม่มีหนังสือแสดงความต้องการแรงงานจากนายจ้างในต่างประเทศรวมถึงหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้จัดหางานให้กับนายจ้างโดยควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้ละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือในทุกจังหวัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโทร02-248-4792หรือสายด่วน1694ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: sempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: stars on it.
1: Man Forward Extra Wellbeing
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE Assign มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มคาดอาจปรับระบายท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดตลาดและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุด

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: รมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้ยังมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นตามลำดับส่งผลให้เขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงดังกล่าวจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้ามาต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดตลาดและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:43 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:48 นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:08 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 นที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:03 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นที่เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:06 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 นทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่แต่

0: ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิกแจ็คนี่

0: ันซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 0818-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับครม.เห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคมจนถึง19มกราคม2570อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569จนถึงวันที่19มกราคม2570เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ยังคงใช้มาตรการประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งและสุครินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริงปานาเรมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระเพาะและแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับเฝ้าระวังสูงสุดหลังได้รับแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อเหตุรุนแรงคุม5พื้นที่อำเภอบันนังสตาโดยฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจฉวยโอกาสในช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพลสร้างสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบันนังสตาทำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบทั้งการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องการเผายางรถยนต์ทำลายกล้องวงจรปิดและวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างส่งผลให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งอันดามันและทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นสาเหตุทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงวันดังกล่าวโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Yeah.
1: Mun Forward Extra 88.

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward นะคะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Month Forward ต้องวนไป FM 103จะฟัง Month Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือแจ้งปรับการให้บริการช่วงประชุมธนาคารโลก 12-16 ตุลาคมนี้แนะนำผู้รับบริการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: Dashi
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือแจ้งข้อมูลการให้บริการในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคม2569เนื่องจากมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนผู้มารับบริการโดยโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตามปกติในวันที่12 14และ15ตุลาคม2569ขณะที่วันศุกร์ที่16ตุลาคมรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้รับบริการที่มีนัดพบแพทย์ในวันที่12 14และ15ตุลาคมสามารถเดินทางมารับบริการตามนัดได้ตามปกติโดยโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันดังกล่าวส่วนในวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษขอให้ผู้รับบริการตรวจสอบและวางแผนการเข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวันและเวลาที่นัดหมายนอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังระบุว่าช่วงการประชุมดังกล่าวอาจทำให้การจราจรในบางเส้นทางมีความหนาแน่นจึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีนัดหมายกับโรงพยาบาลให้เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล่าช้าและให้สามารถเข้ารับบริการได้ตามกำหนดและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนที่กำลังมองหารายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ให้ระมัดระวังโพสต์รับสมัครงานปลอมซึ่งมักอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานตอบแชทหรืองานง่ายรายได้ดีโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่การชักชวนให้ย้ายไปพูดคุยนอกแพลตฟอร์มเช่นให้โหลดแอปพลิเคชัน Telegram การหลอกให้กู้เงินโดยอ้างว่าอนุมัติง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรวมถึงการหลอกให้ทำภารกิจต่างๆเช่นการเปิดบัญชีแพลตฟอร์มออนไลน์โดยใช้หรือผูกข้อมูลของผู้อื่นและการเร่งรัดให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนอย่างกดดันตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าสัญญาณอันตรายที่ประชาชนควรสังเกตคืองานที่ดูดีเกินจริงสมัครง่ายแต่ให้รายได้สูงผิดปกติการชวนออกไปคุยนอกแพลตฟอร์มทันทีมีภารกิจให้เปิดบัญชีหรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นการเชิญชวนให้กู้เงินโดยอ้างว่าจะได้เงินรวดเร็วรวมถึงการเร่งให้โอนเงินหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงอย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินเด็ดขาดและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือสายด่วน1441และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Line Assign Man Forward
1: เย็นๆแบบนี้ 6:00 น.นะครับกับช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับใครที่อยากจะได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ลุ้นกับมัน Forward Extra Tap Tag นะครับไม่ต้องเสิร์ชไม่ต้องหาแค่แตะได้ฟังทันทีนะครับไอเทมนี้คุณไม่มีไม่ได้นะคุณผู้ฟังส่งมาเลยครับพิมพ์88เว้นวรรคแล้วตอบมาว่าปกติแล้วคุณฟังมัน Forward Extra ช่วงเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกหรือฟังทั้งวันก็ได้ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแต่ว่าขอระบุช่วงแล้วกันว่าส่วนใหญ่ฟังช่วงไหนเนาะเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกนะครับลงทะเบียนก่อนด้วยนะสำหรับการร่วมสนุกนะครับรีบส่งกันมาแล้วเอา manforward extra tap tag ไปใช้แตะแล้วก็ฟัง manforward extra ได้เลย
0: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ manforward extra

0: วเอง
1: I like me better นะครับงานจากลาฟครับหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะฮะฉันก็ชอบตัวเองตอนที่อยู่กับคุณนี่แหละทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มฟูลฟิลแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีขึ้นมากๆเจภัสวัตพัฒนาเทียนนะครับดูแลกันอยู่นะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่มัน Forward Extra FM 88ฝ่าฝนฝ่ารถติดนะครับในช่วงเย็นกลับเป็นเพื่อนคุณฮะใครที่ฟังอยู่บนท้องถนนบ้างมาขยายความในเรื่องของมัน Forward Extra แท็กๆนิดนึงแล้วกันนะเจ๊เชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยฟังผ่านวิทยุบ้างฟังผ่านออนไลน์บ้างใช่ไหมแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ทำให้เราก้าวไกลมากยิ่งขึ้นเนาะใครที่อยากจะได้มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าแท็กไปนะครับก็จะเป็นตัว NFC นะครับที่แตะมือถือแล้วมันก็จะเปิดลิงก์ขึ้นมาให้คุณได้ฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าทันทีเลยอะง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันมันเขาเรียกว่าอะไรมือถือแล้วก็เปิดแอปอยู่แล้วเนาะเปิดขึ้นมาในรถอะไรแบบนี้นะครับก็มาเอาไปใช้กันย้ำอีกทีนะครับว่าเราอยากจะรู้ว่าคุณฟังช่วงเวลาไหนมากที่สุดพิมพ์88เว้นวรรคเช้าสายบ่ายเย็นหรือดึกนะครับส่งมาที่ LINE @ มัน forward ได้เลยนะครับแล้วก็รอเป็นเจ้าของสำหรับ

0: ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้หิวกันบ้างหรือยังนะฮะโอ้โหถ้าคุณหิวแล้วนี่อยากให้จินตนาการตามเลยนะลองนึกภาพมื้อเย็นแบบสบายๆนะครับที่อูชิเจแปนิสแกสโตรบาร์นะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นคุณภาพดีเครื่องดื่มจับคู่กันแบบลงตัวกับเมนูนะฮะในบรรยากาศญี่ปุ่นโมเดิร์นนะครับที่คุณจะได้ไปสัมผัสกันนะฮะและ วันนี้มาให้คุณได้ประหยัดกันเพิ่มเติมด้วยกับร้านอูชิเจแปนิสแกสโตรบาร์นะฮะประหยัดไปได้555บาทครับกับคูปองส่วนลดเมื่อคุณทานขั้นต่ำ 1,100 บาทนะฮะวันนี้เจมี่มาแจก2รางวัลเอาใครอยากเป็นเจ้าของไปอิ่มอร่อยกับร้านนี้กันนะครับบรรยากาศดีมากพิมพ์เลยจ้ะ88เว้นวรรคตามด้วยอูชินะครับพิมพ์ตามนี้นะส่งมาที่ LINE @manforward นะครับแล้วก็รับสิทธิ์ไปได้เลยสามารถใช้คูปองได้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะฮะรีบส่งกันมานะครับ88เว้นวรรคตามด้วยอูชิส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: manforward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิ

ให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงอ่ะทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบน

0: ที่หยิบออกมานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: หลายคนบ่นเรื่องเหนื่อยเรื่องงานเข้ามานะฮะยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยบางคนแค่เรื่องรถติดเย็นนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับอ่ะส่งกำลังใจกับเพลงนี้ Everything's Okay เลนก้านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวฮะรวมถึงรายการจากทางสถานีครึ่งชั่วโมงใครอยากฟังเพลงกันต่อออนไลน์มาเลยนะ live.man/extra.com กับเจพัสวัตMaroon 5นะครับแล้วก็ Lisa กับ Priceless รออยู่มี Jenny ด้วยนะครับกับ Less Than A Lover และ Baby Rexha นะครับกับ New Religion มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect กับ J พัสวัตรนะฮะ
1: ใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: กันฟรีๆมัน forward แท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

music. Forward Extra, FM 88.

0: Jangkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Line Assign Mun Forward
1: ช่วงนี้เราแจกกันอยู่กับ Mun Forward Tap Tag นะฮะไอเทมดีๆที่คุณต้องมีครับเลิกเสิร์ชหาได้แล้วแค่แตะก็ได้ฟัง Mun Forward Extra กันแบบนี้อยากจะมีด้วยบ้างนะครับก็ต้องมาร่วมสนุกกันนะครับโดยวันนี้เราถามคุณนะฮะว่าเลือกช่วงเวลาฟัง Mun Forward Extra เป็นช่วงไหนจะตอบมาเป็นช่วงเวลาก็ได้นะมาเป็นแบบว่า 11:00 นอย่างนี้นะฮะบ่าย 2:00สี่ทุ่มนะครับคุณฟังช่วงไหนบอกมาแค่นี้เองพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่ line @munforward นะครับ
2: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ munforward extra

0: งานจากเซนและ Taylor Swift นะครับ I Don't Wanna Live Forever นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88เป็นยังไงบ้างผู้ฟังเพลงใหม่ของ Taylor Swift นะครับ Passion Zero นะครับออก MV มาแล้วได้ดูกันแล้วบ้างใช่ไหม Swiftie ไม่พลาดหรอกทำ MV ดีมากเลยเนาะ Florin หล่อมาก Dakota สวยมากแล้วก็ MV ดูเป็นแบบคล้ายๆหนังเรื่องนึงเลยอะตามสไตล์ของ Taylor Swift นะฮะที่ทำอะไรออกมาแต่ละทีก็คือทุ่มเททั้งนั้นแล้วแถมอีก3เพลงที่ปล่อยออกมาพร้อมๆกันนะฮะเป็นเพลงที่ฟังแล้วโอ้โหโดนใจมากๆที่ฟังไปหลายรอบมากเลยนะแล้วเพลงดีหมดเลยอะชอบสุดคือ Cliffland นะฮะมีใครชอบเหมือนกันหรือเปล่ามันดูเป็นเพลงที่แบบว่าอวยยศคุณสามียังไงไม่รู้มุมหนึ่งก็หมั่นไส้มุมหนึ่งก็ปรับปลื้มลองหาฟังแล้วกันนะครับทุกเพลงที่ Taylor Swiftเพิ่งปล่อยออกมาเลยนะครับส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่เพลงนี้ครับงานจาก Ariana Grande และนี่คือ Petal ครับ
1: กระจกข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Stay with us and we'll be right back with more hits มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าร
4: ู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าใน

0: ียงใหม่20 20
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคส

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: berangkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: ทะเบียนทางไลน์ @man forward
1: อยากรู้และใส่ใจสุดๆเลยนะครับว่าชาวman forward extra เนี่ยฟังman forward extra ในช่วงเวลาไหนมากที่สุดบ่อยที่สุดนะครับตอบมาสั้นๆก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นดึกนะฮะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่ line @man forward แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนก่อนด้วยนะครับไม่งั้นคุณไม่ได้ของรางวัลชิ้นนี้นะครับกับman forward extra แท็กๆนะไม่ต้องเสิร์ชไม่ต้องหาไม่ต้องหมุนแค่แตะก็ได้ฟังแล้วนะครับบอกกันหน่อยว่าฟังman forward extra ช่วงเวลาไหนนะครับด่วนๆเลยนะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและMan Forward Extra

Love Someone จากเจสันมาราสนะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตที่มัน Forward Extra กับคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะในการที่เราได้แจกมัน Forward Extra แท็กๆเนี่ยนะฮะก็เป็นไอเทมดีๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้กันแล้วก็ง่ายขึ้นในการฟังมัน Forward Extra ด้วยแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าคำถามที่ถามไปเนี่ยก็คืออยากรู้คุณผู้ฟังหลายๆคนนะว่าฟังจากแถวไหนฟังโดยออนไลน์หรือวิทยุมากกว่ากันอย่างที่ถามมาเนาะรวมถึงวันนี้เนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาฟังที่คุณฟังช่วงไหนมากที่สุดนะครับเราจะได้พัฒนามันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าให้คุณได้ฟังกันแบบจุใจและมีแต่สิ่งดีๆตลอดไปจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆที่ส่งข้อความกันเข้ามาแล้วก็ร่วมสนุกกันด้วยเอาย้ำอีกทีนะครับวันนี้คุณเลือกฟังช่วงเวลาไหนของมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าบ่อยที่สุดครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยช่วงเวลานะครับเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าดึกส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยตอนนี้นะครับฟังนี้กันต่อเลยงานจากอเดล่าที่คุณขอมาครับและนี่คือ Ain't in LA

0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไปกันด้วย Cat's Eye กับ Animal ของพวกเธอนะฮะยังไงเดี๋ยวฟังกันต่อมีทั้งงานจาก Maroon 5มีงานจาก SZA นะครับรวมถึง BTS ก็รออยู่ด้วยและพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่ Man Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเตรียมจัดงานรับรองผู้นำโลกประชุม IMF ธนาคารโลก14 ตุลาคมนี้พร้อมชูวัฒนธรรมไทยและซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนี้ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนโดยภายในงานเตรียมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านการแสดงของศิลปินแห่งชาติหุ่นละครเล็กโจหลุยวงดนตรีซ้อกราวซิมโฟนีออเคสตรารวมถึงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยขณะที่ไฮไลท์สำคัญคือการเชิญเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยศิลปินชาวไทยวัย16เจ้าของแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ครั้งล่าสุดมาร่วมขับร้องบทเพลงสร้างความสนุกให้กับผู้ร่วมงานด้วยนอกจากนี้บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจะประดับแสงไฟเป็นจุดถ่ายภาพสำคัญพร้อมต้อนรับแขกด้วยสาวงามในชุดไทยประยุกต์ส่วนอาหารค่ำจัดในรูปแบบของไทยเซต4 Cross เน้นอาหารไทยต้นตำรับและวัตถุดิบคุณภาพภายในประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดงานในครั้งนี้มุ่งสะท้อนศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ความเป็นไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตี้เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตี้อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้

0: ดกันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 น. 0วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกรมการแพทย์แนะครอบครัวสังเกตพฤติกรรมผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อมย้ำอาการหงุดหงิดก้าวร้าวและสับสนอาจมีโรคซ่อนอยู่ควรพาพบแพทย์หาสาเหตุเพื่อการรักษาที่เหมาะสมอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ป่วยสมองเสื่อมที่อาจมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวหรือต่อต้านผู้ดูแลซึ่งอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุจากความเจ็บป่วยหรือความต้องการพื้นฐานที่ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นความปวดภาวะขาดน้ำท้องผูกปัสสาวะคั่งหรือผลจากยาใหม่จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาควบคุมพฤติกรรมหรือจำกัดอิสรภาพโดยไม่เหมาะสมพร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยรักษากิจวัตรให้สม่ำเสมอและสื่อสารด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อลดความสับสนและความเครียดของผู้สูงอายุด้านแพทย์หญิงบุษกรโลหันชุนผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุแนะนำให้สังเกต3สัญญาณสำคัญได้แก่อาการสับสนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาการหงุดหงิดหวาดกลัวหรือระแวงและอาการผิดปกติที่อาจบ่งชี้โรคทางกายเช่นผู้สูงอายุมีภาวะติดเชื้อแต่แสดงเพียงอาการซึมหรือสับสนโดยไม่มีไข้ชัดเจนหากดูแลเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรพาไปพบแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุการรักษาที่เหมาะสมหรือพิจารณาให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานและมีบุคลากรคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเข้ามาดูแลมาต่อกันที่กรมการขนส่งทางบกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยป้ายทะเบียนภาษีหรือเล่มทะเบียนรถสูญหายชำรุดขอออกใบแทนได้ทั่วประเทศไม่ต้องนำเล่มจริงมาแสดงถึง30พฤศจิกายนนี้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประสบอุทกภัยป้ายทะเบียนรถเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายวงกลมรวมถึงเล่มทะเบียนรถสูญหายหรือชำรุดสามารถออกขอใบแทนได้โดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงโดยดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569สำหรับผู้ขอรับบริการต้องนำบัตรประชาชนใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนามาแสดงหากมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจโดยมีค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทส่วนป้ายภาษีหรือป้ายวงกลมค่าออกใบแทน20บาทและค่าคำขอ5บาทกรณีเล่มทะเบียนสูญหายรถบุคคลธรรมดาสามารถขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบส่วนรถติดไฟแนนซ์ผู้ครอบครองไม่สามารถคัดเล่มทะเบียนใหม่ได้แต่สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาทปิดท้ายข่าวกันที่อาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสารวม57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูชีวิตและทรัพย์สินหลังน้ำลดโดยให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังสนับสนุนโรงครัวอาชีวะและศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือประชาชนและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: चमका। Listen to Mum Forward Extra everywhere you are. FM 88 online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่แต่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

One Forward Extra. We play all the hits. Don't you know?

0: MacBook เบียนที่ Make Home
1: เสียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
2: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geo Plus ลีก160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศและยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
2: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิ

0: bigmeandjagin.com
1: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19 บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร 065 6

ืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: านเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวัน Construction
1: ไพวัน Construction
2: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com
3: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่โปรแรงเกอร์ต้างานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: โครมบุ๊กดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
1: อยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
1: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
0: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
1: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที
0: ่ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
1: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
0: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
1: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
2: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
3: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

ื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: and we'll be right back with more hits. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่

0: fresh like
1: Weather hits. Stay fresh. Mumford Extra.

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: We'll be right back with more hits. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

music. Forward Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่ปอนอบานหรือเปล่าอย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านFacebook Home 888รับสร้างบ้าน
2: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย 5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ครับ
1: อูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
0: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่

0: ามวังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space

0: ไป
1: รู้ไหมอาบน้ำแย่ทำให้ความดันพุ่งความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
2: เปลี่ยนอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
3: ถูกต้องแล้วครับ
4: น้ำอุ่น
3: ไม่เพียงได้ความสะอาด
4: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
4: ฟิน
3: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิชให้เลือกหลากหลาย
4: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
2: ใช้หมดราย
1: เย็นสบาย
2: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
2: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
4: ผ้าสองถังไซส์ยักษ์
3: ครั้งแรกของโลก
4: ขนาด30 กิโล
3: ราคาไม่ถึงหมื่น
4: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้2,000
3: ที
4: ่นิยมพานิชทุกสาขา

0: เชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่